0: มาตอนยังมันมันก็ไงไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบยังช่วยจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจัดการยาวดูเ
1: ช็คไม่ยังมาในงงในคนทำไม่ละคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮารูและซาตูร์ education center โอนี่เอาชิบยังมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกย์ก็ต้องบิคลีฮาเลยมากอร์มาบิคลีกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยแสงสตามาบิกลิโอเอ้ยอะไรแบบนั้นวันนี้สุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language คัดชักเป็นวิวัฒนาชาวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์เตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีกล้องอะไรบอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพจูรินชาทาว
1: อามาเมื่อไงร้างเอง
0: ร้างเองเอาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไฟเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาร์ซับอันท่านนับเป็นสามบีสไปตีสปันเซ็กซ์ตาลิสับโอ้ยอ่ะ good very good very good

0: มาตายความมาตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไปเรียกตุ๊กชิปยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าแค่ไม่ยังมาเนี่ยคนเนี่ยคนทำไปนั่นคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์สตาร์ทออฟเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอทอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุขิสังสัสตามาบิคลีเนย์อายระพบวันเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่อังกฤษลังกูจ์กักชักบินบีบัสตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมาร่าบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชะเท่า
1: ทำมาเมื่อไงร้างเอง
0: ดักเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ตุนเน่เอ็กซ์ป้าไปตาลิสัตอาร์ซัตอันทามาเบ4 20 35 41 40เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู